ไว้ใจคิดนะพี่ตูดูสิไอ้ปรมตามสิตูดูอรคอยดิชนี่ปรมตามอุจิตอุจตามอุจิตอ